ปามาปามูลันทงนรอทงนรอโอ้ไลทงอีมาปารีไลมิกิมะมอมลุยซาโอ้คานะซาวะวางบุเรละเมนทงนางมุมิซินนูฮุนนะวูตะมิกิเลซิงกุมะลัมลัมนะมะกิยูโรละเมนขุนจาวลิซานนะมิกิเดมักตาปารีปุนซางมะอีมอมนุงซางนะบะ กูรอกพานอวะปะนะมูปุงนี่เห็นนะนะบิกิเดมะปามะปะทางะทางะไลกะไลกะขุดิซิงกอกเซนเซปอนมิกิมิกะซูกะซุงกะคุบากะคุนนะวะเลียงปากะเลียงตุงกะขะระกะงานะเทนอดิยะยะทะวันตอลิซิโกอ้า

0: Bamulanto,
1: oh,
0: Amuxalese,
1: oh,
0: Sing we want, Quayum Lane to Nobung Matang, my Hamasay, to the Penisic by Hang Up, but the Sakta Bana, Mary, Minkabela, you made him, imagine, made him quite the Wallaga, Kunja, Lisa, number of the Mapama, Batanga, Tanga, like a Kutu Sinkau, Sinsebu, and Miga, and Miga, Sunga, Sunga. Kubaka kunang uliang baka lindung kerangana tina ya ya tawan tawan si go.
1: Oh,
0: oh ya ya, oh ya. มะมุมเลยซามะปามะปามูลันทุกนะโรละโนนะเรอมุกซะเลเซอวางกงมะรูสุบะเลมะไลคุนตาฮาเมอิดิงมะปานทานุงทงมะอุลิงนุงบิเรนสีตะเมคุดานะบะนุงนางนาตะบะคุนนี่นะบะมากิมะนุงไคลูดูวูเลเนกะอิดายิงคุนจองลิซาวเนบิตะมะปามะปาทางะทางะไลกะไลกะคุดิเซนกาวเซนเซนบอนมีกะมีกะซุงกะซุงกะคุบะกะคุนนังอุลิงปากะลิงนุงกะครังงานะเทนะตะนิยะทะวันตะรุสิโก.

0: 个带的人现在没个摸摸卡的空一些吧一些摸摸卡是的卖的那个路了的呢看你们都是吧路也的呢我拉不得个鞋兜里去呢他外面看那个塔了的呢一些也是那么路了嘛拍着里吧你们拍给的那么一本的笔记那些臭的我的大你拍了给他 Hello Hello
1: Hello一些路
0: 이시루가가니아이비마디가나노
1: 아코이타모쿠마부라이비다바로아목타파헨비락바야로이드로이세
0: 가리논헤이비마나밍나탈레파마나하이드나헤드파헨마야브로
1: 하이마이시이시이암나차관바마리코
0: 차관리이시디암차관리비비시암왕이아이나와리사네닝데나가리이세낭니이비마부아이기누파시나타발레바시다누파암타코이게헤비락드브로
1: โอ้ยคุยดิเนี่ยสักเสยามน่ะพัจจบันนี่นะไม่ไกลคุยดิ่งนุปาวาดปนตีอะดูบุเนี่ยนักคุยนุปาดูนะกรีกรีตักปะดูดะโอ้ริจับทำบีบกี่วันนี
0: ่เฮ้ยอะคุยนุปาดิเนี่ยมาจับปะข้างผาเร่ทับบักเต่าเร่อะตัวปนนุปามายิงบีโร่มีกี่อิงนะสิกนะปัญจเรื่อยยุ่มสิบถูกไงเนี่ยบัดสิลิบกันเลยกินอ๋อฮะกันเลยกินอ๋อมี
1: โอ้อะดูสุเนี่ยนักวิญญาณดูดะอากุปปะมารวนโดโอ้ฮังบีโ
0: ร่เฮนุบีนั่งแท็กซี่กาจิกันเลยนายยุ่มสิดะนั่งลักตะลาอุนนะซ้ำดูขดังเยลก็หายกิคังนารูโดสิดนานักออกทอลกันเนี่ยสิโนยังอังไตระก็มีอามามังแต่คงก็ยังกิคังกัน
1: โอ้ซ้ำพอยดัดปีเกระลูกุกปีเกระลักตะบดียาระรุย
0: มาสิกายาดูสิจะบันยงเนี่ยนั่งไอ้หัวจิตหนากันนั่งนัชักพัจจริบันนัชักโตอีหิงไหนหิงชาวบ้านมาใครนำไม้ตะถวายร่าลำจัดไหนตะบีมกชาบี
1: โอ้ลำจัดพัจจริเจยุ่งขังนึงละบดีหัวจิตมักปรับหลักปีโอนานาอุสุสมังดักไงเจริญกีโอ้ทำเจริญกีโอ้อีเจกูเห็นบัตรมีนับเทียงขี้นี่นุ่งสีบะป้ามูบะโดขันทุนะอินักตาทับีโรโอ้
0: งั้นสิ่งที่ทารักละรอยมาโค้งอันนี้ดูลำเห็นแบบกิทอรีนันเนี่ยปุ่นชินดูนะทำเครงั้นสิ่งที่ชงทั้งอาทาระรอย
2: ใครดูใครโดนอะไรชักที่ใครโดนกันนะพ่อหนอใครโดนอะไรบ้าง
0: ไม่มากมันนะไอ้บุษิตบ้างั้นสิ่งนี้มันสิ่งลักกันดูรีมันสิ่งปุ่นเนี่ยมักเสนุปานังนะทอนมังอาตันนี่ก็
2: ใครโดนอะไรกันนะกันเราหนุ่มโนกันนะลักเกะกันนะสุลักผู้ดีใครโดนอะไรเมีย
0: โอ้กันนะสุลักดีเย่ทวายนี่ขันนะหายไปตุกันเนี่ยเราหนุ่มบ้
2: างใครโดนเหรอเพราะว่าไอ้นี่ขันน่ะก็ไงนะตัวเล็กๆน่ะก็ต้องได้เนา
0: ะโอ้มวยตามอดีถ้าว่าไอ้นี่ขันน่ะเสียก็น่าหน่อยไปเสียตาเชียงน่ะเข้มงี้ด้วย
2: ก็ชินีมามามิงเลยเนี่ยก็ใช่เลยนี่นั่งหายสุกไ
0: ปโอ้โมบายสิตาเนี่ยโมบายสิตาก็โมบายสิตาเขาร่างนั่งหายรักไปอีบ้านนี่กินนุ่งสีปันทุ่งนี้ไงนะใช่กันเนี่ยถ้าว่าไอ้นี่ขันน่ะจงโทรกปีฮะมวยตามอดีเขาจะพาวบกยานชุกตาตาบิดรีก็รีน้อยบ้ามวยตามอดีตัวเล็กสิบก็รีน้อยบีก็ช่วยแต่บีมาเลยสกยานุสิฮันดิสิบุปัสสิปุณณมักเสปัสสิปุณณมักเสนั่งนั่งถอนมังอาตนาตรอฮิซายาวเดบันหายโอไอ้ชุนั่งนั่งตอริบุปนาอุตยาเกบะมาดูสุนัตตาบะน่าจะปะขังผาระบอบดังนั่งหกสิบปุณุปีโกยนั่งชุ่มเลยปัสสิบุการีน้อยบ
2: ี
0: สิบุการีน้อยบะ
2: อันตรายกว่าไอ้วังมันบัสิตันไอ้ชาวยามนั่งหลังกันไอ้ยามตานิงเด็กก
0: ็การีกิตานิงเดบะไอ้ชาวยามนั่งหลังที่นี่งาสิดีเนี่ยจับยามังอังสิขังเงินนั่นสานุปัชชุตาริกุนดาทอร์อันนี้สุขไปบัสเซตโตโลพังเดียดูนะเอ็งวันเดสิกีมาบ่าวพิสันดับขังนี่เดน่ะอีบุโมทอร์กันโอ้ยนะจะพลังเงี้ย
2: เฮ้ใครโน่นโน่นตานี่งวยดูดิสักที่ใครดูไอ้บุทับักชั่งนั่นดาชิดา
0: โอ้การีกิทับัก
2: การีโน่นเฮ
0: ้น้องไม่เจอหนุ่มชิดาการีกิทับักนะบ้างั้นชีเจชุดีเนี่ยไปเสียนั่งปุ่งก้าวเก่าเลยฮะงั้นชีดีเนี่ยจะต้องไปสุริยาเลยนักของงานนี้จะทอรีดับปุ่นชิลกันเนี
2: ่ยทำกันได้สุดที่วันนี้ฉันเองก็ชี้เช่ออฟิสต้ามารุกิสักชานะบ้ามันเลยบอกว่าน้าอย่างงี้งั้นสตาบรอยนังบ่ไอ้น่ะมารุบนุลุบขระยกชีลิบมาอย่างจริงจริงนังดิคันต์ขังมวยเนี่ย
0: ไอ้ยังต้องตานิ่งเด
2: ้ฮะนังลูกอุริบชีดิตโตโลปิเชลักตาบ้านงั้นต้องไปชาปีรักตาบ้าตุขักตัวอุริเนี่ยบันนัตรอ
0: บุญน้องนัทโร
3: ่ให้มาอีเต้มาสิท่าเอกท่าเจ้าตัวน่ะกระดมตะกี้กระได้เสือลูกบ้านน้อยเต้มาบ
0: ่นั่งกินดูการเช่นั่งเจดหังระก้าเต้มาหน้าที่เรน
3: อีเต้มาเสียร์ส้มดาวต้องพัมทับอยู่เต้มา
0: อย่าเร่ 이나오기 모바일세 카라파바 막학당 이때 막 이슈 레이게 되는 라이바.
3: 담모나 하나 빠이람바 모바일도 이때 면은 빠이 하이다냐. 다비 허러브르네 이때 막.
0: 아 빠이리 다하우디 이때 막 이슈 과이득이 파바 마 빰바. 아도 마멀로 빨리 신군찬이 보어버서 비자세노. 마멀기 와디 까이슈 칼린 이때 면 로인 비가.
3: 아도디 이때 막 카람바 양시게.
0: 이때 면 해 빰리바세. 너희 담모 코이나 떠오리바 짤리바 되기 가다이 가다이 카리 떠오리바 쿠데막세 로이네 영바야바 레코드 떠오르가 짭짜나 파바야바 아두금바마 빰바
3: 예 아두금바 파방감바도디 톡트리마레 이테마
0: 오 자콜럭바 마담니나 소이데나 톨럭바 수야리 헥 톨럭바가냐 이테이마다 하나 하라카다바 이테이마나 쿨랑강카오기고
3: 오 이테이마 나노 소이데나 하이저라
0: 너희 담모세 모바일 길레 나마나 깐나나레니 헤부모 말라인 보다 크라 시진하게 떠보니
3: 이때마 담어보
0: 호이 이때마 뭉살하게 고
3: 호이 이때마 아도 나나 어디야 뭉라이자 호라게 고
0: 호이 호이 레호로 레호로 뭐이 담어싱아 시디 간난한 비라 이나 아숨 하이나 간난간난한 비라 라바디 파로이드라세 링컬 비로 오
2: 거리 그이농아 시지보 나한게이만 만나데다 콘젠가시 노타르드나 토트나 노나 베바르가 타우르드나 고이레다 소마인토 부시 우키다바
0: 케이도 비르기 잉응응나 잉드나 숨레리시보 시 카카피르 오시 피롤 홍독나바 쿠데이 솜달레제리
2: 고이노이 무시 유음 오너 잡자르니
0: 오 오너디 오너디 오너디에
2: 오니 오너디
0: 시 모이타 모기 유미 시 시 Lengkap biru si, hai ma, kau dah urugi, biru irasi lu si bu, kau dah urugi apa?
2: Cakir, masih si bu, ayi bu.
0: Ngasih si, imo inu imagi irat tahun ni zaman nyumit ni, kerangan na hampir apa, yang par.
2: Masih si, imo inu imagi irat tahun ni boleh dekoh. Nampi, kau kau hilang apa?
0: Punggalai lu sih tu na, tahun ni tak lupa mati lu kau sih si. Lining tau lining bida suka tu nelo jari, adagi si nahan makai di mui tamu su tiang na tiang na halak padu da ngasih su mahu sagum tiang na tiang na halak kada boy ning duna lah tinggi tabak di ngasai nelo sinkre.
2: Parek itu lagi ni.
0: Saya sing jatuh napa pirul si muka hongdok si si.
2: Yare yare, parek parek, kalau pirul hongdok.
0: Si.
2: Pirul.
0: Ngasih si bu kaya lagi. Mui tamu, pukning asuk amna nak terus si bu, ngasih si bu, unabi lak terbo.
2: Sakia, wah ikut deh, ngasih nengna iki kujeng apa itu na, purit ku tanggo, matang matang lok thok pira pusing. Nengsing lak terbo nang bo, ibani luhong bak kuidri ngai, aina halak bu kudengi, nengna iki purit ku tam hege lok thok pira do, nuksi lak tera.
0: Tamu, aisyu nengsing le, matam do. Kaya ada nungsiri. Asum ne ing nasi ne pan mina bayum ban si bu. Mui tamu ne pan bidri pas si bu. Kari gino. Kari gini kapli bano. Si. Pi ne kazai si pum cocok le. Amuk tatai tuk cak si. Ngasih si. Imu nu imagi irat tung nija bano mene. Numi si da. Imu gi umburen bayum burem bi ani gi milu dagi pisin tanapa. Imu mulia nungai bu kum dehai ne. Tapi rosie, si, cak saya jatuh nampak terus.
2: Lao, cak si, mai jadi lah di kerusi pagi tu, lagi nampak cida.
0: Ngasih di mai mupan nampak ina, lah kata basu walang kini, kendal si thalaga, mami terus basu, harau, nong nampang nampak zaman terus.
2: Koi di mai mupan nampak, lah pun nampak ina dom, lahir tu nih koi. Mayam jisu kerima hai ruroi doba. Kadai kendal tu somdu piro.
0: Si nenek, mui tamu somdu lejar esok.
2: Yare yare.
0: Si dek tu pan tapi ro.
2: Yare. Nengi si bu, semati hari yamin he. Kaya kaya macam mana? Neng mukai thil jalur ro.
0: Masai ngah hak sejalur bani. Bui nahu dagi lejarak bani.
2: Kui, hei ma. Ma bu ngah cak mana masing ngah su. Yo lebre ne hari si bu. Mobile gitu kah ni dah ni mai tu dia.
0: Kang deda. Mana ada lagi ramai deh na, aduh mak lagi ramai.
2: Pare. Semai isi cuma orang. ukabie tau yori dina. Ukabie tau bisi hane hekta si ege. Imai pi menangi ukabie si. Sawin he. Kai nun he ukabie si bu. Kai tau bi hen malabra kai no. Kan jukan ngre de chik pungam dien he.
0: Ate dei thong ni da tau bu khare hen jin khama le. Kwama rusik pangam li bani na khare kan sik pi ro. Hen set ukabi ni.
2: Kai nun si bu wai khu ro ni si bu. Kari ukabi nun hen set ukabi hari si bu. Mapal lam gire ne.
0: Manipur da ahan bathung laba Japan gi handset kwabi ni
2: ha o
0: masagi khara sukan ba male maku ga thang la khot pa ngam de da thong na kan khre kg da lising ahung ga changa pi re on thok na tang khre tang la ba su tang na moi ta mo pi jening da na ai na le rak pa ni sigi sin na ne ring ton iron ba adagi song gi sin na sim thong ba ni Adegi mamang thangba sina miss call kang ho. Sigi sina message samphut ni. Si. Yam hao ni zabiyo.
2: Sakya. Nang na si ngon tor sikken.
0: Ha.
2: Na de kanagi mung de sibu inchang ngon chana geba. Na de nang gi seibu sitri bde tro. Ha. Che che sidi ne. Che na thak tu nakok tu lo hejin bir ge se to. Hejelo. Che che che che che hejelo che. Chala chala he lagai ne nungdang khudi tung gi bisal tro nang pami che.
0: Kai no hejin biyo. It talks in the loin hasn't be. Togai be your bully, that's a loin to my be. Nango mobile, we have no go with Ina. I do get home even eh. Nana to get no idea, the mobile map by Shilaga. Mohalopi going to the Nahats had no office card of a week. Was it to the Lega? I don't know, I'm going to come around.
2: Thank you, thank you.
0: Must you put a max here? Mobile Paul Gimara Amatanate. Mobile Paul Nimapamatam Zana season everybody. Yam the Karakrapoli. Mobile Paul Paraga season upon Kandana season anybody. Can't have another one quick in a cook to name and only but say,
2: Thank you,
0: my man. I'm just told by the story, but
2: no.
4: Hello,
5: can
4: I take another topic at the Cebu? Pamung de Giro. Oh, Mrs. Dujupazeri, why didn't it make a say? Lloyd, that's secret. Hai sadra basu yadani tuming bagase loina phakare
5: oi be ma kamban chawbi tawrei se phamung dagi nati e sangoi maning dagi ne sangoi maning dagi
4: hai ma aing sida imoi nu numit ni kisataro
5: nangi konjel tabada bhut ka loina chen kare aidi kibide nangdi phamung de phaju manung de oirini ne phamung dagi tawraga nasi tagra ka aibu phun gero
4: Nasi sibu kari matian sabi lagi.
5: Sim thong ba.
4: Hai ma.
5: Message kang ho. Adegi di ring tone iron ba. Yam kere.
4: Kainu na.
5: Yam hau kere zani. Adu ga handset ukabi ya tau bumsu tauram ba. Adegi lal tau raga ngasih jo cara ya laga dum tu edna. Cadre.
4: Hai ma. Yang nanu ngai tiye. Hau di mak prap prap thong laga nanak ta thilang neng kere tak ko saita.
5: Nathau na leh rabadi thilak o. Lambi dengan ayam ge, tanau bi ku cah tu nana ikhaya lega loan ba iron ba do, cah jek ing ayam iba matam si, kui re, joksan pun thay orang pasi dah.
4: Nayum dah pusing bagi nyumi thabi dra bani na, nupa thok te, thilakiru ye. O cara do kara hembi yo, puk par lega dum kang bi yo. Ato, ayeng ne, yaran pat ki pas buta, momo, chicken sau. Chicken, macaroni, chicken fry, omelette, kopi. Napukai na pisarage. Nayum da ne, lakzarage na tung injarage pamubo.
0: Haima. Pamung da leti na sidiya. Loon na hukulaga chak jari chalane. Natraga, tole chankri chalane. Liyim tu na kadai le kri chalane. Sidalere. Haima. Masai table matak sida magi mobile dupu. Lai hong dai ne. Lai tena sida. Aukat pakas na tan kreda. Tamo. ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯅꯦ, ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯖꯥꯠꯅꯣꯅꯦ? ꯊꯣꯡꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯕꯨ ꯇꯨꯃꯝꯗꯥꯏꯗ ꯂꯣꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯅꯦ, ꯍꯩꯃꯥ ꯃꯌꯥ ꯀꯥꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ
6: ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ! ꯑꯣ ꯇꯥꯃꯣ, ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯁꯤꯗꯁꯤꯕꯨ? ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯧꯁꯥꯕꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯖꯥꯠꯂꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ!
5: ꯑꯣꯏꯒꯦꯃꯥ, ꯊꯝꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤ, ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯁꯟꯗ꯭ꯌꯥ ꯅꯆꯦ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯦ, ꯈꯪꯒ꯭ꯔꯅꯤ, ꯊꯝꯃꯒꯦꯀꯣ.
4: ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ, ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯔꯥꯒ ꯍꯦꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯨꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯣꯔꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ.
5: ꯊꯝꯃꯒꯦ, ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ.
4: ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ,
5: ꯁꯤ ꯌꯨ ꯑꯒꯦꯟ ꯇꯨꯃꯣꯔꯣ.
2: ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ? ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯌꯦ, ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯦ?
0: ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯪꯒꯣꯏ ꯃꯅꯤꯡꯗꯨꯗ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯤꯕ? ꯍꯩꯃꯥ ꯀꯤꯗ ꯆꯠꯂꯣ ꯁꯤꯕꯣ?
2: ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ, ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕꯅꯤ, ꯈꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯉꯩꯗꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯤꯕ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦꯅꯦ?
0: ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯂꯩꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯝꯗꯗꯅ ꯁꯪꯒꯣꯏ ꯃꯅꯤꯡꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯝꯂꯤꯕ? ꯍꯩꯃꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯐꯝ ꯂꯣꯏꯕ?
2: ꯍꯥꯏ ꯊꯪꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤꯔꯣꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯇꯣ? ꯍꯥ, ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯈꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯤꯅꯦ.
0: ꯀꯗꯥꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯥꯠꯇꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯥꯝꯃꯤꯔꯣ?
2: ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕꯗꯕꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯤ? ꯕꯣꯇꯜꯗ ꯄꯨꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ, ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯋꯥꯡꯃꯂꯥꯅ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯄꯥꯜꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯪꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ.
0: ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗꯅꯦ ꯈꯣꯏꯗꯧ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ, ꯊꯨꯅ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣꯁꯦ, ꯑꯩ ꯆꯪꯉꯝꯃꯒꯦ.
5: ꯈꯪꯗꯤ ꯈꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ, ꯐꯥꯗꯤ ꯐꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ.
2: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯦꯊꯔꯛꯑꯦꯅ.
4: ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯒꯦꯗꯅ ꯑꯔꯩꯕꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯦꯔꯛꯂꯤꯕ.
2: ꯈꯖꯥꯏ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒ ꯆꯤꯝꯕꯥꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛꯇꯨꯒ ꯁꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏ. ꯄꯤꯁꯨꯃꯅꯤꯒꯤ ꯀꯥꯖꯜꯁꯤꯅ ꯅꯤꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯥꯖꯒꯤ ꯃꯆꯤꯠꯀꯨꯝ. ꯅꯥꯄ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯇꯌꯥꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯀꯣ. ꯊꯝꯕꯧ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯅꯤꯗ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯐꯥꯕꯤꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡꯕꯁꯤꯗꯤ
4: ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯉꯤꯀꯣ. ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯃꯦꯀꯞ ꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤꯅ ꯁꯪꯒꯥꯔꯛꯄ.
2: ꯑꯣ, ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯅꯤ. ꯀꯗꯣꯝ ꯆꯠꯁꯦꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ?
4: ꯌꯥꯔꯟ ꯄꯥꯠꯂꯣꯝꯗ ꯂꯩꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯁꯤꯔꯥ?
2: ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯊꯔꯒꯦꯗ.
4: ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯧꯕꯤꯔꯣ ꯇꯥꯃꯣ.

นูลกันเทศต้นบิไรเรียบไม้คันนี้ก็เหนียวกลางเครือมาเคียนมาเคียนตามป้าเมลูอากาศวันนี้อินฟาลตาติ้งจิตตุของปู่ไม่ได้จุ่ยไก่ไม่ไทยไล่นะอาศัยกันตัวกบุยไม่ตาลำตามป้าแม่ไม่ดักคืนงานเราเทตาลำกิ้งเราบ่มีกวยเสกกันทำมาไงสับในค่ะ